โอ้ยรวบง่ายรวบตะยอวายกันเย่ยมไอปะเดปูลวดโตอินุกะปันไอเดตุงไอตุจวงกุกวดตัดิอาจายาอากวนลาง่อนิลาง่อดิลาเนบวดง่าวมุงลวดto induk to bilang to tukang lanik muntang ting kebang ampang beli kuap ukae na to ilo aya uae di ngonuan kecuap ngayo be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata suruat langkang bode sinta ya. Oh.